จะกินลอยไว้ตาตาลาเยเลดีเยไว้ตาตาลานลพีไว้ตาตาลาไอ้บาตุกูไว้ตาตาลาไอ้กินยาดีไว้ตาตาลาไอ้เบื่อดีเยไว้ตาตาลาเยกุบลมไว้ตาตาลาเมื่อราลาไว้ตาตาลาไอ้กากือเบื่อเลไว้ตาลาไอ้เลยตันไว้ไว้ตาตาลา